สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่30กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวคาดว่าพายุโซนร้อนซูริแคจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะอิซึทางใต้ของศูนย์กลางกรุงโตเกียวตั้งแต่คืนวันพุธที่30กันยายนไปจนถึงเช้าตรู่ของวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเผยว่าพายุลูกนี้อยู่เหนือหน้าน้ำภาคใต้ของญี่ปุ่นขณะเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงณเวลา9นาฬิกาของวันพุธที่30กันยายนพายุซูริแคมีความกดอากาศบริเวณศูนย์กลาง 1,000 เฮกโตพาสคาลความเร็วลมสูงสุดอยู่ที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงมีความเร็วสูงสุดถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมฆฝนก่อตัวอยู่แล้วอยู่เหนือหมู่เกาะอิซึก่อนพายุลูกนี้เข้าใกล้ซึ่งนี้ส่งผลให้เกาะฮาจิโจจิมะมีฝนตกหนักมากถึง 31.5 มิลิเมตรต่อชั่วโมงในช่วง1ชั่วโมงจนถึงเวลา 10.30 นาทีคาดว่าลมในบริเวณนี้จะแรงขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งมีพยากรณ์ว่าจะมีคลื่นสูงซึ่งอาจสูงมากถึง5เมตรในหน้าน้ำทางใต้ของเกาะและ3เมตรในหน้าน้ำทางเหนือผู้คนในพื้นที่นี้ได้รับคำเตือนให้ตื่นตัวระวังคลื่นสูงและดินโคลนถล่มอีกทั้งมีการออกคำแนะนำให้ระวังลมแรงฟ้าผ่าและลมกระโชกแรงฝนอาจตกหนักในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมในจังหวัดชิบะใกล้กรุงโตเกียวซึ่งประสบภัยหนักหน่วงอยู่แล้วจากฝนที่กระหน่ำลงมาหนักที่สุดเป็นประวัติการเมื่อไม่นานมานี้ทางสำนักงานระบุว่าความเสี่ยงเกิดภัยพิบัติอาจสูงขึ้นแม้ฝนตกไม่หนักทางนี้เนื่องจากผืนดินกำลังอยู่ในสภาพอ่อนตัวและคันกั้นน้ำอยู่ในสภาพชำรุดเสียหายรัฐมนตรีต่างประเทศคนก่อนของญี่ปุ่นนายอิวายะทาเกชิพบปะกับรองนายกรัฐมนตรีจีนนายเหอลี่เฟิงที่กรุงปักกิ่งท่ามกลางความสัมพันธ์สองฝ่ายที่อยู่ในภาวะหมางเมินความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนย่ำแย่ลงหลังคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนางทากาอิจิซานาเอะเมื่อปีที่แล้ว

ในรัฐสภาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับไต้หวันโดยไม่ได้คาดหมายนายอิวายะผู้ซึ่งเป็นประธานสมาคมเพื่อการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของญี่ปุ่นพบปากกับนายเหอผู้ซึ่งกำกับดูแลนโยบายเศรษฐกิจเมื่อวันอังคารที่29กันยายนที่มหาศาลาประชาชนในช่วงเริ่มต้นของการพบปากกันครั้งนี้นายเหอกล่าวว่านักการเมืองญี่ปุ่นบางคนกำลังพยายามรื้อฟื้นลัทธิทหารนิยมและกำลังพยายามล้ำเส้นจีนในประเด็นไต้หวันนายเหอกล่าวว่านี่ส่งผลกระทบเรื่อยมาต่อการพัฒนาความสัมพันธ์สองฝ่ายทางเศรษฐกิจและการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมด้านนายอิวายะนั้นให้คำมั่นเรื่องการพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนซึ่งเขากล่าวว่าในเวลานี้ตกอยู่ในภาวะที่ย่ำแย่มากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนได้พบปากกับนายอิวายะติดกัน2วันก่อนหน้านี้ในวันจันทร์ที่28นายอิวายะได้พูดคุยกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนผู้นำของญี่ปุ่นและมองโกเลียเห็นพ้องที่จะสนับสนุนการขยายสนามบินนานาชาติเจงกิสคานที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวงของมองโกเลียและร่วมมือกันในด้านพลังงานนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นได้พบปากกับนายกรัฐมนตรีเนียมโอซออุชราวของมองโกเลียที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีในกรุงโตเกียวเมื่อวันอังคารที่29กันยายนผู้นำทั้งสองเห็นพ้องกันว่าญี่ปุ่นจะให้ความช่วยเหลือผ่านเงินกู้ในรูปเงินเยนเพื่อขยายสนามบินนานาชาติใกล้กรุงอูลานบาตานอกจากนี้พวกเขายังเห็นพ้องกันว่าทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันอย่างแข่งขันในด้านแหล่งน้ำมันสำรองและพลังงานหมุนเวียนเนื่องจากมองโกเลียต้องพึ่งพาผลิตภัณฑ์น้ำมันจากรัสเซียทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าจะเดินหน้าหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านอื่นๆต่อไปซึ่งรวมถึงความมั่นคงและปัญญาประดิษฐ์นอกจากนี้ยังยืนยันว่าองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือเจโทรจะดำเนินการเปิดสำนักงานในมองโกเลียด้วยนางทากาอิจิยังแสดงความขอบคุณต่อความเข้าใจและความร่วมมือของมองโกเลียในประเด็นการลักพาตัวชาวญี่ปุ่นขณะที่มองโกเลียมีความสัมพันธ์อันดีกับเกาหลีเหนือโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นได้ทำการผ่าตัดหัวใจครั้งแรกโดยใช้แผ่นเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจที่ได้จากเซลล์ต้นกำเนิดที่กระตุ้นจากเซลล์ที่โตแล้วของร่างกายหรือเซลล์ IPS หลังจากที่รัฐบาลอนุมัติการรักษาดังกล่าวเมื่อเดือนมีนาคม NHK ทราบมาว่าการผ่าตัดดังกล่าวดำเนินการเมื่อวันอังคารที่29กันยายนณโรงพยาบาลโอซาก้าเคซัตสึในเมืองโอซาก้าแผ่นเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจที่เรียกว่ารีฮาร์ดได้รับสิทธิ์สำหรับความคุ้มครองโดยประกันสุขภาพในเดือนกันยายนหลังจากได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลมีการนำแผ่นเซลล์เหล่านั้นเข้ามาในโรงพยาบาลโดยใช้ตู้ควบคุมอุณหภูมิเมื่อเวลาประมาณ 8:30 น.เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัดโดยนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยในช่วงวัย50ปีที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างรุนแรงการผ่าตัดเสร็จสิ้นภายในเวลาประมาณ1ชั่วโมงและมีรายงานว่าผู้ป่วยมีอาการคงที่นายซาวะโยชิกิผู้อำนวยการของโรงพยาบาลแห่งนี้ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาแผ่นเซลล์ดังกล่าวและเป็นผู้ทำการผ่าตัดกล่าวว่าขั้นตอนการผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่นมากแผ่นเซลล์ดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลโดยมีเงื่อนไขต่างๆซึ่งรวมถึงการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยและประสิทธิภาพผ่านการผ่าตัดเพิ่มเติมครั้งต่อๆไปบริษัทที่พัฒนาแผ่นเซลล์นี้ตั้งเป้าที่จะปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วย75คนในสถานพยาบาลประมาณ20แห่งทั่วประเทศจนถึงปี2576นักเรียนหญิงชั้นมัธยมปลายชาวญี่ปุ่นผู้ซึ่งเป็นนักมวยไทยอาชีพได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตมวยไทยโดยหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของไทยเพื่อให้ทำงานเป็นหุ้นส่วนที่ช่วยส่งเสริมกีฬามวยไทยในญี่ปุ่นคาโดวากิไอรินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในเมืองยามางาตะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ดำรงตำแหน่งทูตมวยไทยเธอเริ่มฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวนี้ที่ค่ายแห่งหนึ่งในท้องถิ่นและได้เป็นนักมวยไทยอาชีพในประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วขณะมีอายุ15ปี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตัดสินใจแต่งตั้งเธอเป็นทูตมวยไทยและให้การสนับสนุนเธอเพื่อมุ่งส่งเสริมกีฬามวยไทยในประเทศญี่ปุ่นและเพิ่มจำนวนผู้คนที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อชมการแข่งขันและลองเล่นกีฬาแม่ไม้มวยไทยเมื่อวันอังคารที่29กันยายนคาโดวากิไปเยือนสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในกรุงโตเกียวเพื่อเผยโฉมเสื้อผ้าชุดใหม่สำหรับขึ้นสังเวียนของเธอซึ่งติดตรา Amazing Thailand คาโดวากิบอกว่าเธออยากลงแข่งให้ได้มากๆแล้วก็คว้าชัยชนะมาครองเพื่อที่ว่าผู้คนมากขึ้นจะได้รู้ถึงความสนุกสนานของกีฬามวยไทยทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะคาโดวากิไอรินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในเมืองยามางาตะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ดำรงตำแหน่งทูตมวยไทยเธอเริ่มฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวนี้ที่ค่ายแห่งหนึ่งในท้องถิ่นและได้เป็นนักมวยไทยอาชีพในประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วขณะมีอายุ15ปีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตัดสินใจแต่งตั้งเธอเป็นทูตมวยไทยและให้การสนับสนุนเธอเพื่อมุ่งส่งเสริมกีฬามวยไทยในประเทศญี่ปุ่นและเพิ่มจำนวนผู้คนที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อชมการแข่งขันและลองเล่นกีฬาแม่ไม้มวยไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวญี่ปุ่นปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตพำนักสำหรับชาวต่างชาติเมื่อวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมก่อนหน้านี้

ำนัก1ปีค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้นเป็น 33,000 เยนหรือประมาณ 7,000 บาทหากยื่นคำขอที่สำนักงานและ 27,000 เยนหรือประมาณ 5,700 บาทหากยื่นคำขอผ่านทางออนไลน์ค่าธรรมเนียมต่ออายุการพำนักเป็นเวลา5ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็น 75,000 เยนหรือประมาณ 16,000 บาทสำหรับการยื่นคำขอที่สำนักงานและ 65,000 เยนหรือประมาณ 13,800 บาทสำหรับการยื่นคำขอทางออนไลน์ส่วนค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตพำนักถาวรเพิ่มขึ้นเป็น 200,000 เยนหรือประมาณ 42,500 บาทจากเดิมอยู่ที่ 10,000 เยนหรือราว 2,100 บาทและต้องดำเนินการที่สำนักงานเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีการแก้ไขหลักเกณฑ์การคัดกรองเพื่อมอบสถานะผู้พำนักถาวรให้แก่ชาวต่างชาติด้วยโดยในการพิจารณามอบสถานะนี้ทางการญี่ปุ่นจะพิจารณาว่ารายได้ครัวเรือนต่อปีของผู้สมัครนั้นสูงกว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือนชาวญี่ปุ่นที่มีขนาดเท่ากันอย่างต่อเนื่องหรือไม่เครื่องบินที่กำลังเดินทางจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังอิสราเอลต้องลงจอดฉุกเฉินเมื่อวันพุธที่30กันยายนหลังจากส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือที่บ่งชี้ว่าอาจมีการจี้เครื่องบินนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเหตุการณ์ด้านความมั่นคงที่ร้ายแรงนายเนทันยาฮูกล่าวว่าผู้โดยสารเกือบทั้งหมดบนเที่ยวบินนั้นเป็นชาวอิสราเอลโดยระหว่างการบินขณะที่เครื่องบินกำลังเข้าใกล้อิสราเอลนักบินคนหนึ่งได้แทงนักบินอีกคนหนึ่งดูเหมือนว่าเขาพยายามที่จะทำให้เครื่องบินตกพร้อมกับผู้โดยสารนายเนทันยาฮูกล่าวว่าผู้โดยสารคนหนึ่งและลูกเรือคนหนึ่งได้ช่วยกันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุบนเที่ยวบินของสายการบินฟลายดูไบจากนั้นมีการเปลี่ยนเส้นทางของเครื่องบินลำดังกล่าวไปยังซาอุดีอาระเบียและทางการซาอุดีอาระเบียได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้สื่ออิสราเอลรายงานว่ามีการกล่าวหาว่านักบินผู้ช่วยได้แทงกัปตันและระบุว่าข้อมูลการบินแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินปักหัวดิ่งลงอย่างรวดเร็วกว่า 5,000 เมตรภายในเวลาประมาณ1นาทีสายการบินฟลายดูไบระบุว่าผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนปลอดภัยและกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาแรงจูงใจในการก่อเหตุ

ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ในญี่ปุ่นปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้หรือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนจากการสำรวจความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่หรือทางการโดยธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพบว่าความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสที่6ติดต่อกันโดยได้รับการสนับสนุนจากความต้องการที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ดัชนีความเชื่อมั่นนี้อยู่ที่ระดับ24เพิ่มขึ้น2จุดจากไตรมาสก่อนหน้าตัวเลขที่เป็นบวกแสดงว่ามีบริษัทที่มีมุมมองเชิงบวกมากกว่าเชิงลบธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้สำรวจบริษัทประมาณ 9,000 แห่งพบว่าความเชื่อมั่นดีขึ้นโดยเฉพาะในภาคโลหะที่ไม่ใช่เหล็กเครื่องจักรการผลิตและเครื่องจักรไฟฟ้าเนื่องจากความต้องการสารกึ่งตัวนำเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่ใช่ภาคการผลิตโดยรวมลดลง2จุดลงมาอยู่ที่ระดับ35ในช่วงเวลาเดียวกันต้นทุนด้านบุคลากรและวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงสภาพอากาศที่เลวร้ายส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ค้าปลีกตลอดจนบริษัทในภาคธุรกิจที่พักและร้านอาหารวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมเป็นวันเริ่มต้นวันหยุดยาว1สัปดาห์เพื่อเฉลิมฉลองวันชาติจีนเป็นช่วงเวลาที่ชาวจีนหลายร้อยล้านคนเดินทางแต่คาดว่าจำนวนผู้เดินทางเยือนญี่ปุ่นจะลดน้อยลงเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งของทั้งสองประเทศที่กำลังย่ำแย่สถานีรถไฟในเมืองกวางโจวทางใต้ของจีนเนืองแน่นไปด้วยผู้คนตั้งแต่วันพุธที่30กันยายนแล้วดูเหมือน

ว่าผู้คนจะลางานล่วงหน้าก่อนที่ช่วงวันหยุดยาว1สัปดาห์จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนารัฐบาลจีนประเมินว่าจะมีการเดินทางของผู้คนรวมทั้งสิ้น 2,130 ล้านเที่ยวตลอดช่วงวันหยุดนี้บริษัทท่องเที่ยวรายใหญ่ของจีนระบุว่าจุดหมายปลายทางยอดนิยมในช่วงเวลานี้ได้แก่เกาหลีใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปแม้ว่าญี่ปุ่นจะเคยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีนแต่ปีนี้ญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ในรายชื่อจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับต้นๆสายการบินต่างๆของจีนระงับการให้บริการในหลายเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่ญี่ปุ่นท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่าง2ประเทศรัฐบาลอิหร่านเปิดเผยว่าได้รับคำตอบจากสหรัฐแล้วเกี่ยวกับข้อเสนอเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งอย่างไรก็ตามแนวโน้มการเจรจายังคงไม่แน่นอนเนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังเห็นไม่ตรงกันในบางเงื่อนไขอิหร่านได้ประกาศข้างต้นเมื่อวันพุธที่30กันยายนฝ่ายอิหร่านได้เสนอแผนระยะเวลา7วันในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งขณะนี้เจ้าหน้าที่จากทั้งสหรัฐและอิหร่านกำลังเจรจาทางอ้อมอย่างต่อเนื่องโดยมีกาตาร์เป็นตัวกลางสื่อของอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารอกชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านได้นำคำตอบจากสหรัฐเสนอต่อประธานาธิบดีมัสอูดเปเซชกิยานของอิหร่านแล้วรายละเอียดเกี่ยวกับคำตอบยังกล่าวยังไม่เป็นที่เปิดเผยอย่างไรก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันพุธที่30โดยอ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องว่าเอกสารคำตอบได้ระบุถึงกระบวนการนำทั้งสองฝ่ายกลับเข้าสู่ข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจฉบับปรับปรุงใหม่จากที่เคยตกลงกันไว้เมื่อเดือนมิถุนายนรวมถึงขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยจบข่าวที่นี่ NHK World Japanออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวญี่ปุ่นปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตพำนักสำหรับชาวต่างชาติเมื่อวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมก่อนหน้านี้การต่ออายุหรือเปลี่ยนแปลงสถานะการพำนักมีค่าใช้จ่าย 6,000 เยนหรือประมาณ 1,300 บาทหากดำเนินการที่สำนักงานโดยตรงและ 5,500 เยนหรือประมาณ 1,200 บาทหากดำเนินการทางออนไลน์การปรับขึ้นค่าธรรมเนียมนี้มีผลตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่1ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการขอพำนักโดยการต่ออายุหรือการเปลี่ยนแปลงสถานะการพำนักที่มีอายุไม่เกิน3เดือนค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 เยนหรือประมาณ 2,100 บาททั้งการยื่นคำขอที่สำนักงานโดยตรงและทางออนไลน์การต่ออายุการพำนัก1ปีค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้นเป็น 33,000 เยนหรือประมาณ 7,000 บาทหากยื่นคำขอที่สำนักงานและ 27,000 เยนหรือประมาณ 5,700 บาทหากยื่นคำขอผ่านทางออนไลน์ค่าธรรมเนียมต่ออายุการพำนักเป็นเวลา5ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็น 75,000 เยนหรือประมาณ 16,000 บาทสำหรับการยื่นคำขอที่สำนักงานและ 65,000 เยนหรือประมาณ 13,800 บาทสำหรับการยื่นคำขอทางออนไลน์ส่วนค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตพำนักถาวรเพิ่มขึ้นเป็น 200,000 เยนหรือประมาณ 42,500 บาทจากเดิมอยู่ที่ 10,000 เยนหรือราว 2,100 บาทและต้องดำเนินการที่สำนักงานเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีการแก้ไขหลักเกณฑ์การคัดกรองเพื่อมอบสถานะผู้พำนักถาวรให้แก่ชาวต่างชาติด้วยโดยในการพิจารณามอบสถานะนี้ทางการญี่ปุ่นจะพิจารณาว่ารายได้ครัวเรือนต่อปีของผู้สมัครนั้นสูงกว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือนชาวญี่ปุ่นที่มีขนาดเท่ากันอย่างต่อเนื่องหรือไม่เครื่องบินที่กำลังเดินทางจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตไปยังอิสราเอลต้องลงจอดฉุกเฉินเมื่อวันพุธที่30กันยายนหลังจากส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือที่บ่งชี้ว่าอาจมีการจี้เครื่องบินนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเหตุการณ์ด้านความมั่นคงที่ร้ายแรงนายเนทันยาฮูกล่าวว่าผู้โดยสารเกือบทั้งหมดบนเที่ยวบินนั้นเป็นชาวอิสราเอลโดยระหว่างการบินขณะที่เครื่องบินกำลังเข้าใกล้อิสราเอลนักบินคนหนึ่งได้แทงนักบินอีกคนหนึ่งดูเหมือนว่าเขาพยายามที่จะทำให้เครื่องบินตกพร้อมกับผู้โดยสารนายเนทันยาฮูกล่าวว่าผู้โดยสารคนหนึ่งและลูกเรือคนหนึ่งได้ช่วยกันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุบนเที่ยวบินของสายการบินฟลายดูไบจากนั้นมีการเปลี่ยนเส้นทางของเครื่องบินลำดังกล่าวไปยังซาอุดีอาระเบียและทางการซาอุดีอาระเบียได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้สื่ออิสราเอลรายงานว่ามีการกล่าวหาว่านักบินผู้ช่วยได้แทงกัปตันและระบุว่าข้อมูลการบินแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินปักหัวดิ่งลงอย่างรวดเร็วกว่า 5,000 เมตรภายในเวลาประมาณ1นาทีสายการบินฟลายดูไบระบุว่าผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนปลอดภัยและกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาแรงจูงใจในการก่อเหตุ

ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ในญี่ปุ่นปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้หรือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนจากการสำรวจความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่หรือทางการโดยธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพบว่าความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสที่6ติดต่อกันโดยได้รับการสนับสนุนจากความต้องการที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ดัชนีความเชื่อมั่นนี้อยู่ที่ระดับ24เพิ่มขึ้น2จุดจากไตรมาสก่อนหน้าตัวเลขที่เป็นบวกแสดงว่ามีบริษัทที่มีมุมมองเชิงบวกมากกว่าเชิงลบธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้สำรวจบริษัทประมาณ 9,000 แห่งพบว่าความเชื่อมั่นดีขึ้นโดยเฉพาะในภาคโลหะที่ไม่ใช่เหล็กเครื่องจักรการผลิตและเครื่องจักรไฟฟ้าเนื่องจากความต้องการสารกึ่งตัวนำเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่ใช่ภาคการผลิตโดยรวมลดลง2จุดลงมาอยู่ที่ระดับ35ในช่วงเวลาเดียวกันต้นทุนด้านบุคลากรและวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงสภาพอากาศที่เลวร้ายส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ค้าปลีกตลอดจนบริษัทในภาคธุรกิจที่พักและร้านอาหารวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมเป็นวันเริ่มต้นวันหยุดยาว1สัปดาห์เพื่อเฉลิมฉลองวันชาติจีนเป็นช่วงเวลาที่ชาวจีนหลายร้อยล้านคนเดินทางแต่คาดว่าจำนวนผู้เดินทางเยือนญี่ปุ่นจะลดน้อยลงเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งของทั้งสองประเทศที่กำลังย่ำแย่สถานีรถไฟในเมืองกวางโจวทางใต้ของจีนเนืองแน่นไปด้วยผู้คนตั้งแต่วันพุธที่30กันยายนแล้วดูเหมือนว่าผู้คนจะลางานล่วงหน้าก่อนที่ช่วงวันหยุดยาว1สัปดาห์จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนารัฐบาลจีนประเมินว่าจะมีการเดินทางของผู้คนรวมทั้งสิ้น 2,130 ล้านเที่ยวตลอดช่วงวันหยุดนี้บริษัทท่องเที่ยวรายใหญ่ของจีนระบุว่าจุดหมายปลายทางยอดนิยมในช่วงเวลานี้ได้แก่เกาหลีใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปแม้ว่าญี่ปุ่นจะเคยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีนแต่ปีนี้ญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ในรายชื่อจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับต้นๆสายการบินต่างๆของจีนระงับการให้บริการในหลายเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่ญี่ปุ่นท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่าง2ประเทศรัฐบาลอิหร่านเปิดเผยว่าได้รับคำตอบจากสหรัฐแล้วเกี่ยวกับข้อเสนอเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งอย่างไรก็ตามแนวโน้มการเจรจายังคงไม่แน่นอนเนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังเห็นไม่ตรงกันในบางเงื่อนไขอิหร่านได้ประกาศข้างต้นเมื่อวันพุธที่30กันยายนฝ่ายอิหร่านได้เสนอแผนระยะเวลา7วันในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งขณะนี้เจ้าหน้าที่จากทั้งสหรัฐและอิหร่านกำลังเจรจาทางอ้อมอย่างต่อเนื่องโดยมีกาตาร์เป็นตัวกลางสื่อของอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอะร็อกชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านได้นำคำตอบจากสหรัฐเสนอต่อประธานาธิบดีมัสอูดเปเซชกิยานของอิหร่านแล้วรายละเอียดเกี่ยวกับคำตอบยังกล่าวยังไม่เป็นที่เปิดเผยอย่างไรก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันพุธที่30โดยอ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องว่าเอกสารคำตอบได้ระบุถึงกระบวนการนำทั้งสองฝ่ายกลับเข้าสู่ข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจฉบับปรับปรุงใหม่จากที่เคยตกลงกันไว้เมื่อเดือนมิถุนายนรวมถึงขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น